0: เนี่ยถ้าจุกตึงตองก็บาซานี่ไปนั่นน่ะเงี้ยน้องคนสลามันถ้าจุกตึงนาเวปุกุคุเกยจีนี่จีนี่ดิเวจีนี่เดียกัยจีนี่แบกเกตถอกกะตึยซาราจีนี่แบกเกตถอกจีนี่กิซาซอมกิซากะดิเวอบรุเกยลอตตอยขายมออาถาหาดะหายทางไหนจีนี่ดิขังกะตอบกิซามิสติบุตยมิสติบิกยหากะกิซาชีดาหายทางอังเกอาบนนนอังกอดินี่กาสนี่บุยมพานุงทูแล้วก็เรื่องกันนึงฟรีจอดได้ตอนนี้เรื่องการคุณพรีเซอร์ตารีดีพรีเซอร์ดีนั่นไงเงี้ยคุณออยล์บุญนั่งเงี้ยคุณนั่งเงี้ยสุดก่อนนี่จีนี่จีนี่ใบชมกิชาดีบุยแต่ฮัสซิงรักฮัสซิงแกนี่กูตุงเนาะทันได้ใครมันเนี่ยฮัสซิงกิชิซาดีบุยฮัสซิงบุตรจ้าฮัสซิงบุตรชีฮัสซิงตัวเกย์บุตรชีไม่ดีดีตาเรากิชิจ้าเองแกนี่นี่ก็กาลโลจิตากาลอะไรองค์กรนี่กาลนามาคิโนองค์กรตั้มสิงค์ก็บีดลอบอนเองแกกาลโลจิตากิซาจะมันองค์กรบ้านเนี่ยกาลโลจิตาก
1: าลโลจิตาเนาะกิซาองค์กรไหน
0: กาองค์กรกาลอนจีกุลมอริสกุลมอริสกุลมอริสเนาะกิซาดีบุ้ยมันนอลอตอตอเอกไงบัตรอพันน์บ่าวกิซาคอนเทนเนอร์อพันน์ดาวุ้ยฟรีจะได้ตัวนี้สุดเดมนุ่มจีนี่กิสักกับบังคายดินานังไหมจีนี่เนาะงี้จีนี่ตั้งให้กับบังคายดินานังไหมงี้หนึ่งนับพรุ่งไงโอเอกจามุสรกนะฮะเลยตื่นทันดาตื่นนะฮะกันทันดาตื่นนะฮะเลยเอกจามุสบ้าดูจามุสนี่นี่จะซึกนี่หนังสักหนึ่งกลาสคอร์ทก็ดูจามุสตันที่กลาสนึงแค่เอกจามุสรกนั่นดีน้าวยาก้อยทันดาใครหนึ่งกุลโลกยาก้อยหนึ่งสิอารอหนึ่งพูดถึงอะไรดีนะคะดีดีล่าสุดว่าดีดีวิ่งก็ไอเลวุกิจจะเสบไปหนึ่งสิดีบ้านนี้เสพเป็นสกอตก็น้องคนนั้นสนามยาบ่ฟรีจะตอนนี้ดีดี
1: น้องก็ตอนนี้เรื่องไง
0: จะพรุ่งหนึ่งน้ำส่งตื่นชาปุ่นเลยชาปุ่นเลยวันหนึ่งมังคัดอ่ะหนึ่งก็อยากไปบริษัททันดามันเนี่ยตามนั้นเนี่ยไปนะครับวันนี้หลังทั้งบุตรกษัตริย์บุษกงก็ยังก็บ้านในไปมันแบบพรีเซอร์เรื่องมันแบบถกเยะมันน้ำซึ่งสัตว์ต้นไม้ว่าหามีอ่ะยังนอกมาให้แกใครหนึ่งครั้งแกนี่เฮลปุกหามตรงข้ายังแกแต่แกชัดดีแค่นี้รังบ่มันจิกหามกอกตารังบ่มันจิกแกเฮลปุกหามตรงข้าร
1: ังนี่ก็ตัวอาศก็ตัวเรียบเพียบว่าจีนิชักนกหามต้นนั้นจึงแต่แกชัดลามามันออกก็สิ
0: รังบ้านจิตขามันนี่นี่เฮลกามก็ในรังบ้านจิตฐานแต่เฮลฟังก็หนึ่งดักรถทั้งดีรังขอดสกัยดีเอาบุษีก็ใครแกแต่แกสร้างแกอันนี้นี่ไทยสุกนี่อันเจกถึงนี่สารมันนี่ไทยสุกถึงนี่นุ่งอังก็ใครบ่โอ้เจมันอาจารย์ใครตอนนี้มาให้แต่บุกบักซาบักซาแกกิจาสัตว์นี่จอดอะไรดีบ่ไม่เคยตึกเคยรอกนึงจานามุจงฮะอาทิตย์นั้นเมื่อคืนที่เกิดจานน้ำส่งก็อันปานะจะมันจึงอันก็ไทยสุกปานะจะมันจึงใครมันนี่อุบายเนาะอันก็ว่าตักชาตุงจอดรับละโอเคอ
1: ี
0: ไม่ดังก็ฟรานียาก้อยนึงอะไรอุปัตละปัตละใครไม่ดังก็ชาตุงก็ฟรานใครสาวสักใครร้านทางมันบ
1: ่ร้าน เน
0: ี่ยดอลลี่ยาก้อยนึงตอนนี้มันบุยมันใครดาวยาก้อย
1: โอเค
0: ยิปุระจานน้ำส่งก็นั่งว่าจ้าเสด็จแต่งั้นที่เกี่ยสนามไม่ตัวนี้มันก็ว่าโอ้บ้านเราก็ต้องมันว่ากึ่งตีดีจักอากูดีจักชินีดีจักอามอร์ต้องมันต้องหามีนั่นก็หนึ่งสนามดีชอมไปชินีบอกพิเศษจะมาใส่ยังแต่ตาบุบเฮลติชุกบางมันต้องบอร์รงนี่ชินีเอเบิร์ดสักชินีเอเบิร์ดใครต้องมันว่าส่งก็หามสลายรักเซนี่นี่ไดเวอร์ติสรกมันจักตรงอากูมันจักตรงแกชินีนึกคิดเอเบิร์ดใครใส่มันว่าจ้าขังก็จ้าอุดะจีนีร
1: อถ้าพูดว่าจระตัวเจ health conscious บ่รอรอกก็จีนีจะซาลีจีนีซาลีอะมอยด์ซาลีอะชักก็หามตรงนั้นอีบางทีโอเคเอาเป็นบางทีเนาะชาจักก็เจกุฏิเนาะเจสึกมันสักซาดีกุฏินี่จามันบิชิงตีจีนีชักก็หามตรงทุยข้าวบางทีเอบัดทุยกุจึงตรงนั้นบางทีโอก็ที่ก้าหามนะจ้าเด็กหินจักก็กายอาบุญบางทีนั่งจงเจเจนกสนามุยจำมันนี่หนึ่งมันนี่มันนี่สนามมันนี่อาบุก็ที่ก้าหามไปนกอังคาร
0: ก็ที่ก้าหาม

ไหนบอกอะไรพี่สาวอย่าหูกเลยนั่นนี่มันไหนมันไหนบอกอะไรพี่สาวอย่าจะไรสบายไหนมันไหนไหมเล่เล่เล่เล่เล่เล่เล่เล่มันไหนมันไหนน้อยบอกอะไรไหนอย่าไว้ยังไง